3 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น.ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น.และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น.จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น.เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: ู่ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความหู
1: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
0: ขอยืมหูทานแด
1: จะพาทานเบิกบานสำราญใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวล
0: ๆสัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนแต่ลาว
1: ทานสามารถติดตามฟังได้ในรายการ
2: ลงดีมีประโยชน์

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงสบายดีเกษนา
1: สบายดีหุ่มแพงสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีหุ่มแพงและเกษนาดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
0: ซึ่งรายการของพวกเรานี้เป็นรายการที่ได้หยิบโยกเอาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นบทเรียนและก็เป็นข้อมูลที่ดีจากผลสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนมารวมกันเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบและก็ได้รู้จักกับประเทศจีนหลายขึ้นตื่ม
1: อย่าลืมหลังจากฟังรายการแล้วถ้าท่านมีความเห็นอย่างอยากลงกับผู้ดำเนินรายการทั้ง2คนตื่มอีกแม้นสามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางแต่ว่ามีช่องทางใดแต่จะให้หุ่มแพงเว้าสู่ท่านฟัง
0: เจ้าสำหรับช่องทางทมิตรที่ท่านสามารถส่งความคิดความเห็นเข้ามาหาพวกเขาได้แม้นผ่านทางเว็บไซต์โดยส่งไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาแมน CMG FM 93พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเขาได้ตื่มอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
1: มื้อผ่านมาคือวันที่20พฤษภาคมนี้เป็นมื้อที่พิเศษหลายใดอยู่จีนแต่แมนพิเศษสำหรับไว้นุ่มผมแพงฮู้แล้วบอ
0: โอ้แมนหมา
1: อืมแมน
0: ผมเพิ่งได้เห็นแต่การรายงานข่าวอยู่จีนนี้ในวันที่20พฤษภาแมนมื้อที่ประชาชนจีนโดยเฉพาะแมนสาวนุ่มไม่นุ่มนี่นิยมกันไปจดทะเบียนสมรสเป็นจำนวนหลวงหลายบางเขตบางท้องถิ่นนั้นหลายจนเกินโควต้าหรือว่าตัวเลขห้องหับเลยนะสงสัยว่าคงจะเป็นมื้อที่เสื่อกันว่าเป็นมื้อสิริมงคลแมนบ่เกษนา
1: เออที่จริงแล้วก็ประมาณมือที่เป็นสิริมงคลพิเศษอย่างมีแต่ว่าการออกเสียงคำว่าวันที่20พฤษภานี่เป็น520มันคล้ายๆกันกับการออกเสียงของภาษาจีนว่าหัวไอ้หนีแปลว่าคอยหักเจ้า
0: โอ้เป็นแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: แมนจึงเฮียไทยไว้นุ่มทั้งหลายญาติกันไปจดทะเบียนสมรสในเมื่อนั้นเพื่อให้ได้วันแต่งงานทีเต็มใบด้วยความฮักขนา
0: โอ้สมพอดอกเนาะถือว่าน่าสนใจแท้ๆส่วนวายุลาวนี่ถือว่าบ่มีมื้อที่พิเศษแบบนี้เกษนาแต่ว่าคนลาวจะนิยมกันส่วนหลายนี่แม่นให้ฝ่ายชายนี่ต้องไปสู่ขอฝ่ายหญิงซะก่อนจึงเอาน่ะบทบันทึกของการสู่ขอนั้นไปขึ้นทะเบียนเลยว่าเป็นจดทะเบียนสมรสอยู่ห้องการภายในของเมืองซึ่งมือจดทะเบียนสมรสนั้นจะบ่ถือสำคัญหยังแต่ว่าจะให้ความสำคัญในมือสู่ขอและก็มือจัดงานแต่งดองหรือว่างานแต่งงานหันโดยส่วนหลายจะเลือกในมือเดือนขึ้นนะเช่นว่ามือออกไม้สามคำบ่จังซี่นะและหรือว่าเดือนขึ้นมืออื่นที่เห็นว่ามันเป็นมือเป็นสิริมงคลหรือว่าเป็นมือดีของข้าเจ้าเป็นต้น
1: เรื่องความหักนี้มีความไข้คือกันในขอบเขตทั่วโลกเนาะบอว่าจะเปลี่ยนแปลงและแสดงความหักคือแนวใดก็ล้วนแต่จะแมนมีสาเหตุเพื่อให้เต็มไปด้วยความหักความมั่นคงและเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวนอก
0: แมนแท้พิเศษในสังคมปัจจุบันใบหนุ่มถือว่าเป็นกลุ่มคนที่สำคัญหลายและก็เป็นกำลังแห้งยุคใหม่ต้นต่อในการสุกยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติพิเศษก็เป็นการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของจีน
1: แมนหุ่มแพงเว้าถึกตรงที่สุดคือในระยะก่อนประชุมสงสภาของจีนก็ได้มีการเน่งถึงคำซับเศรษฐกิจไว้หนุ่มและในปัจจุบันเศรษฐกิจไว้หนุ่มความพัฒนาจากชีวิตการบินอยู่และปรากฏการวัฒนธรรมของสาวหนุ่มเป็นเก่าๆพร้อมทั้งได้หันเป็นแบบสภาพเศรษฐกิจที่มีความเหมือนเคียงและหันเป็นแบบขนาดที่นับมือนับเติบโต
0: แม่นเลยเนาะถ้าหากปรากฏการทางเศรษฐกิจจะกลายเป็นสภาพเศรษฐกิจที่สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องปกติแล้วจะต้องมีความต้องการหันเป็นแบบขนาดการสนองที่มันเที่ยงและก็ต่อเนื่องก็คือการค้ำประกันของตรงโซ่อุตสาหกรรมการผลิตพร้อมกันนั้นก็ต้องการผสมผสานจากสภาพแวดล้อมของระบบน้ำเติม
1: แมน

0: ุมแพงสรุปได้ดีหลายแต่ทางวายุจีนเศรษฐกิจไว้นมได้กลายเป็นคำที่ได้ย้งขึ้นหลายแต่ประชาชนทั้งหลายยังอาจจะมีความผิดโตนกันในด้านการหับหู้และเข้าใจต่อคำศัพท์นี้ด้านหนึ่งบางคนอาจจะเห็นว่าเศรษฐกิจไร้นุ่มก็คือการกับเศรษฐกิจของสาวหนุ่มอีกด้านหนึ่งจะเห็นว่าเศรษฐกิจไร้นุ่มเพียงแต่แมนตลาดบริโภคยุคเซต generation เซตคือยุคใหม่ที่มีอินเทอร์เน็ตดิจิตอลที่ประกอบด้วยเครื่องแฟชั่นใหม่ไปยามห้างหรือสถานที่ต่างๆและการประพฤติด้านการบริโภคอื่นๆเท่านั้น
1: แมนคนเฮานี้ส่วนหลายอาจจะคิดแบบนี้แต่ที่จริงแล้วการที่เข้าใจลักษณะเนื้อแท้ของเศรษฐกิจวัยหนุ่มความแตกต่างกันของเศรษฐกิจวัยหนุ่มกับเศรษฐกิจของสาวหนุ่มตลาดการบริโภคยุค Z หรือว่า Generation Z บ่เพียงแต่แม่นเงื่อนไขเบื้องต้นที่ซุกยู่เศรษฐกิจวัยหนุ่มก้าวกระโดดจากปรากฏการณ์กลายเป็นระดับอุตสาหกรรมการผลิตหากยังแม่นสองทางที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาขัดข้องทางด้านการพัฒนาในปัจจุบันพร้อมทั้งซุกยู่พลังแห่งด้านการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพแบบยาวนานตึมอีก
0: เอาล่ะท่านผู้ฟังที่ฮะแพงลงกันมาฮอนนี่พอเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไทยท่านผู้ฟังได้ฟังจักสมเพลงมวลจากไร้กันก่อนเนาะเราจึงกลับมาลงกันต่อ
1: สำหรับเสียงเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็ขอมอบเป็นความสุขความบิกบานมวลซื่นให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้

0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติตามหาฟังรายการล้มดีมีประโยชน
1: ์โดยมีพวกเฮาทั้งสองเกษณาและหุ่งแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
0: บทเพลงพันไปหวังว่าคงจะสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่เพื่อนมีรายการทุกท่านที่พร้อมฟังรายการล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี
1: ้ในตอนต้นของรายการผู้ดำเนินรายการได้ล้มกันถึงเศรษฐกิจใบหนุ่มในสังคมปัจจุบันของจีนพวกเขาก็ได้เน้นถึงความหมายและเนื้อแท้

0: แมนผู้นำหน้าในการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของเศรษฐกิจวัยหนุ่ม
1: อันนี้เกษณะบอกถูกต้องหลายเพราะว่าตัวเมืองใหญ่ๆนี่จะมีประชากรจำนวนหลายแล้วก็มีโค้งประกอบหลายเข้าและวัยหนุ่มก็เป็นกลุ่มคนบริโภคใหญ่กลางของเศรษฐกิจวัยหนุ่มก็มีความต้องการที่แฝงซ่อนและก็ใหญ่หลวง
0: อยู่จีนมีประชากรกลุ่มแซดประมาณ260ล้านคนและก็มีกลุ่มคนประเภทต่างๆที่ดำรงชีวิตแบบวัยหนุ่มเขาเจ้ามีความสามารถและมีความสามารถแฝงซ่อนด้านการบริโภคที่มีขนาดใหญ
1: ่แม่นแท้โดยเฉพาะแม่นอยู่ในตัวเมืองใหญ่ถึงว่ากลุ่มคนอายุปานกลางที่บ่แม่นเฒ่าหนุ่มแล้วแต่พัดได้รักษาความหักมักตัวเรื่องนี้และก็มีความนิยมในสิ่งใหม่ๆนอกจากนั้นก็มีความสามารถตัวจริงด้านการบริโภคที่เข้มแข็งกว่าในด้านการสัมผัสกับแฟชั่นใหม่ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะและก็ความบันเทิงด้านวัฒนธรรมนั่นเอง
0: ส่วนกลุ่มคนผู้เฒ่าก็ได้ลดพ้นออกจากการบริโภคด้านเดิมนำมาฮอดเดือนมิถุนายนปี2025กลุ่มสำเร็จผู้เฒ่าที่มีอายุ60ปีขึ้นไปได้มีขนาดถึง160ล้านคนมีผู้เฒ่าบ่น้อยก็เลือกไปเฮียนใช้อุปกรณ์อัจฉริยะสนใจวิดีโอสั้นและการคบค้าสมาคมทางออนไลน์เข้าร่วมกิจกรรมตามกระแสของสาวหนุ่มน้ำอีก
1: ถือว่าเป็นผู้เฒ่าที่ทันยุคทันสมัยยุคนี้นะเขาเจ้าก็สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เขาทงโลกออนไลน์ได้ต่างๆนะพวกเรายุคนี้เก่งหลายนะพวกเราอยู่จีนคือตามตัวเลขข้อมูลที่เกี่ยวของได้แสดงให้เห็นว่าอยู่นครเชียงไฮ้ได้มีขนาดการจับจ่ายสำหรับการท่องเที่ยวของกลุ่มคนผู้เฒ่ามีถึง80ตื้อหยวนนะคาดว่าฮอดปี2028นี้จะมีถึง200ตื้อหยวนแล้วก็กลายเป็นกลุ่มคนเจริญใหม่ที่มีขนาดบ่น้อยกว่าไปเศรษฐกิจของวัยหนุ่มได้
0: ว่ามาฮอนี่ผู้ฟังหลายท่านอาจจะฮู้แล้วว่าเศรษฐกิจวัยหนุ่มนี่บ่แม่นแต่สำหรับสาวหนุ่มเท่านั้นตัวย้ำว่าท่านไปซื้อซ้านมจอกหนึ่งมันเป็นการบริโภคทั่วไปแต่ถ้าว่าซ้านมจอกนี้แม่นกลุ่มพนักงานรุ่นเกิดหลังปี1995ผลิตใส่อีโมจิที่วัยหนุ่มมักยังสามารถแลกเปลี่ยนกันและสัมผัสกันได้สั้นมันก็ได้กลายเป็นภาคส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจวัยหนุ่ม
1: และตัวอย่างท่านซื้อเครื่องด้วยเงินมูลค่า100หยวนหรือว่า 320,000 กีบก็แม่นการบริโภคที่ปกติแต่ถ้าหากท่านจกเงินจำนวน 1,000 หยวนไปเฮียนคอมพิวเตอร์เฮียนแต้มรูปเฮียนภาษาต่างประเทศหรือว่ายกระดับของตนเองนี้ก็แม่นเศรษฐกิจของวัยหนุ่มจากนี้พวกเขาก็สามารถเห็นจุดสำคัญของมีอยู่สองข้อคือหนึ่งนี่เป็นการส่งเสริมวัยหนุ่มให้เป็นเฒ่าแก่ผลิตและก็ให้การบริการด้วยหัวคิดประดิษฐ์สร้างของพระเจ้าสองแม่นบ่เพียงแต่ต้องตอบสนองการกินการลิ้นของวัยหนุ่มเท่านั้นแต่ยังต้องตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาและก็การเติบโตของพระเจ้านั่นเอง
0: แมนนี่ก็หมายความว่าเป็นการส่งเสริมให้วัยหนุ่มฮู้จักหาเงินและยกระดับความสามารถของตนให้ดีขึ้นคืออยู่จีนมีเพื่อนฐานภาษากวนที่แน่นหนาและส่งวางตลาดที่กว้างขวางตามการคาดคะเนที่เกี่ยวของภายใต้สภาพการโดยเพื่อนฐานแล้วฮอดปี2030จำนวนประชากรสาวหนุ่มที่มีอายุ14หา35ปีของจีนจะหักษาอยู่ระวัง350ล้านคนฮอดปี2050ยังจะมีขนาด210ล้านขึ้นไปส่วนนี้ก็เป็นการค้ำประกันแก่การพัฒนาเศรษฐกิจของสาวหนุ่ม
1: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเรามาฮอดนี้พวกเราพักกันถึงอีกจังได๋ก่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆจากรายการพวกเราเนี่ยจึงกลับมาล้มกันต่อ

0: พอน้ำทันกับคำมาสูบรรยากาศของไล่กันล้มดีมีประโยชน์โดยมีหุ่มแพงและเกศนาตามนั้นไล่กันสู่ทันฟัง
1: หวังอย่างยิ่งมาบทเพลงที่พวกเราได้เปิดผ่านไปนั้นคงจะสร้างความประบานมวลซึนผ่อนคลายอารมณ์ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านที่พร้อมฟังรายการล้มดีมีประโยชน์ของพวกเราอยู่ในขณะนี
0: ้ท่านผู้ฟังที่ฮะแพงหวังที่นี่ผู้ตามนั้นไล่กันได้ล้มกันเกี่ยวกับเศรษฐกิจไว้นุ่มโดยได้เน่งถึงเนื้อแท้และความหมายของเศรษฐกิจไว้นุ่มว่ามันได้ครับการพัฒนาเป็นคือแนวใด
1: คือพวกเราได้เว้ามาขังเทิงแล้วว่าเศรษฐกิจวัยหนุ่มนี้แม่นได้รวมถึงสาวหนุ่มและผู้เฒ่ามันเป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบวัยหนุ่มในนี้สาวหนุ่มแม่นกลุ่มคนบริโภคใจกลางและก็ยังแม่นผู้ประดิษฐ์สร้างวัยหนุ่มเกิดในยุคดิจิตอลเขาเจ้ามีท่าแฮงโดยธรรมชาติในด้านการประดิษฐ์สร้างรูปแบบใหม่การผลิตเนื้อในและก็ด้านอื่นๆจากการบริการอัศริยะวิดีโอสั้นหาการประดิษฐ์สร้างด้านวัฒนธรรมแบบดิจิตอลและก็อื่นๆสภาพเวียกเอิ้นว่าเป็นสภาพเวียกงานใหม่ที่นำเสนอโดยวัยหนุ่มแบบเจริญใหม่และก็ได้เปิดกว้างวงการอุตสาหกรรมการผลิตและก็สุกยู่พลังแห่งด้านการพัฒนาอย่างประหยัดยั่ง
0: ฉะนั้นการประดิษฐ์สร้างใหม่ด้านการสนองแมนกำลังแข่งขันใจกลางของเศรษฐกิจวัยหนุ่มยิ่งแมนสายพันธุ์ที่สำคัญที่เสริมต่อความต้องการและสูงยอดตลาดไทยมีชีวิตชีวาปัจจุบันการสนองของเศรษฐกิจวัยหนุ่มความได้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะคุ้มประกอบที่เลือกเซิงหอบหนึ่งผู้ฮับพิซอบนี้หอใดหนึ่งจะเฮ็ดเวียเป็นผู้ออกแบบผู้ดำเนินงานผู้บันทึกสามเนื้อในบอบาจะมีขนาดใหญ่หรือน้อยต้นทุนต่ำหรือสูงก็ตามหากแมนจะสร้างกาใหม่ยี่ห้อเฉพาะกิจเพิ่มทวีการสัมผัสกับความหูสึกของสมรรถภาพผลิตภัณฑ์จากการขายผลิตภัณฑ์ฮอดการหันเปลี่ยนของการขายด้านคุ้มค่า
1: ส่วนว่าในตัวเมืองใหญ่ก็ได้สร้างสภาพแวดล้อมด้านการพัฒนาที่มีความละเอียดสูงให้แก่การพัฒนาของเศรษฐกิจแบบนี้เฮ็ดให้มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างใหม่สามารถได้รับการจัดตั้งปฏิบัติและก็ยี่ห้อดีๆก็สามารถเร่งการเจริญเติบโตไว้ขึ้น
0: อันนี้ก็แม่นย้อนว่าการพัฒนาของตัวเมืองใต้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเอาละหุ่มแพงว่ามาฮอนี่พักลงกันก่อนเนาะมาฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศเติมอีกก่อนแล้วจึงกลับข่าวสู่ระยะสุดท้ายของรายการ

0: ขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลมดีมีประโยชน์โดยมีเกษนาและขุมแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุดท้ายฟัง
1: มาฮอนนี่ก็เข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วเมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองได้ล้มกันเกี่ยวกับเศรษฐกิจไร้นมที่เป็นคำซับที่ได้เน่งถึงอยู่แห่งต่างๆของจีนและก็ได้รับความเอาใจใส่หลาย
0: ไว้นุ่มก็แมนไว้ที่มีความสามารถด้านการประดิษฐ์สร้างใหม่และก็มีความสามารถด้านการบริโภคแมนอนาคตของตัวเมืองมีแต่ให้การบริการที่ดีแก่ไว้นุ่มเฮ็ดให้ไว้นุ่มสามารถดำรงชีวิตได้อย่างดีกว่าเก่าและก็สืบต่อไปจึงจะสามารถสร้างคุณค่าหลายกว่าเก่าให้แก่ตัวเมืองนี่แมนจุดสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจไว้นุ่ม
1: แมนแท้แต่การพัฒนาเศรษฐกิจไว้หนุ่มบ่แม่นแต่พัฒนาแบบไต่โตเปิดท่านในไอดอลถนนอาหารเพื่อนเมืองและเว้าแต่ปากซื่อๆมันบ่แม่นเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวหากแม่นคุ้มกันที่เป็นระบบคุ้มกันหนึ่งต้องการความพยายามความกันจากภาครัฐวิสาหกิจและสังคมแล้วกลายเป็นพลังแห่งรวมของสังคม
0: แม่นแล้วเกษณาเว้าถูกต้องหลายเศรษฐกิจไว้หนุ่มนี้ที่แท้จริงมันต้องเข้าใจถึงความต้องการของสาวหนุ่มเคารพแนวคิดของสาวหนุ่มสนับสนุนความใฝ่ฝันของสาวหนุ่มและสุขยู่การพัฒนาที่รอบด้านของสาวหนุ่มให้ไว้หนุ่มแต่ละคนล้วนแต่สามารถบรรลุคุณค่าของตนเองบรรลุการพัฒนาร่วมกันระหว่างตัวเมืองและสาวหนุ่มเฮ็ดให้ตัวเมืองกลายเป็นเมืองแห่งเสน่ห์และก็เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา
1: ท่านผู้ฟังที่ฮาแพ

0: มาฮอนี่เวลาของรายการก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ตามเนื้อรายการขอขอบใจเพื่อนมีรายการทุกคนที่ได้ที่ตามหาฟังพวกเขาสองคนล้มกันแต่ต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถหาฟังรายการล้มที่มีประโยชน์ตอนต่อไปได้ในมงเวลาเดียวกันนี
1: ้ภายหลังที่ท่านหาฟังรายการของพวกเขาแล้วถ้ามีความคิดเห็นอย่างอยากจะล้มหรือว่าแลกเปลี่ยนกับผู้ดำเนินรายการเติมก็สามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายสองทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์ที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาแมน CMG FM 93พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเขาได้เติมอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
0: สำหรับมื้อนี้เกษนาและหุ่มแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับไลฟ์การล้มที่มีประโยชน์ได้ใหม่ในตอนต่อไปไว้ใช้ให้พรแก่ทุกทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมบังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนามื้อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี้สบายดี

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: อยู่ที่นี่ฮูบเงาอมตะและเพลงมวลๆล้อทาทานในรายการดาวประกายแสง
2: สบายดีมีรายการที่หักแพงยังดีต้นหับทานเขาสู่รายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเลอ CMG FM 93 MHz ตามเคยท่านผู้ฟังก่อนจะล้มกันแต่ละวันขอหยกคำถามมาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ฟังว่าผู้จักเรื่องเฉาพี่บ่ที่นี่เกิดว่าบรรดาเพื่อนมิตรชาวจีนต่างด้าวคงจะหู้ดีกว่าเพราะว่าเฉาพี่แม่นจดหมายพิเศษที่ชาวจีนต่างด้าวส่งกลับบ้านเกิดเมือง

น้อนของตนในหลายปีก่อนซึ่งล้อมีจดหมายเพื่อเยี่ยมยามทำเขาสุขถูกและใบโอนเงินที่หามาได้ด้วยหยาดเหงื่อแห้งงานเพื่อส่งเลี้ยงครอบครัวแม่นใส่พ่อพันอย่างเดียวระวังผู้อยู่ไกลบ้านกับครอบครัวอยู่ทางบ้านในปี2013เอกสารชาวพีเธอจะเข้าในบัญชีความทรงจำโลกขององค์การยูเนสโกกลายเป็นมรดกความทรงจำรวมของมนุษย์ส่วนคุกเงาที่จะนำมาเล่าสู่ฟังในมื้อนี้คือจดหมายหักของแมญาได้เปลี่ยนมรดกอันล้ำค่านี้ให้กลายเป็นเรื่องราวทั้งหน้าจอที่อ่อนโยนและให้กำลังใจสั้นเนื้อเรื่องละเอียดคือแนวใดแดปนี้ใจทันฟังเพียงก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมวลพามาแล้วท่านผู้ฟังวันนี้แต่ละวันจะเล่าหุบเหงาเรื่องจดหมายหักของแม่ยาสุฟังเริ่มต้นหุบเหงาเมียนเฉาเว่ยสายหนุ่มแต้โจในหยกไม้ผู้ที่ประสบความล้มเหลวทั้งธุรกิจและติดหนี้สินจนบ่มีทางออกในยามที่หดหูใจเราได้นึกถึงเรื่องในอดีตที่แม่ยาเอี้ยชูโหลเคยเล่ามาตลอดชีวิตเกี่ยวกับสามีของเพิ่นคือพ่อปูจังหมู่เซิงที่เดินทางไปหาเวียกเหตุอยู่ประเทศไทยเพื่อซอกส่งทางเลี้ยงครอบครัวในยุคสงครามตลอดหลายปีผ่านมาทั้งสองคนได้ติดต่อกันผ่านทางจดหมายพร้อมเงินที่ส่งมาจากต่างประเทศคือเฉาพีซึ่งสามีได้ส่งเงินและจดหมายที่บรรจุความคิดฮอดมาให้ครอบครัวอยู่เมืองแต้โจอย่างตัวเนืองแม่ยาเสื้อหมันดาสามียังมีชีวิตอยู่ในประเทศไทยกับการของคอยขวัญกลับมาบ้านตลอดชีวิตพร้อมกับจดหมายเก่าๆหลายฉบับเต็มกับเพื่อผ่อนคลายวิกฤตการทั้งการเงินของตนเฉาเว่ได้นําเอาจดหมายเหล่านี้ของแม่เนียเดินทางไปประเทศไทยด้วยคนเดียวเพื่อตามหาพ่อบูที่แล้วบ่เคยพบหน้ามาก่อนด้วยวางขอความช่วยเหลือเฉาเว่ไปฮอดไทยเริ่มต้นแล้วมุ่งมั่นแสวงหาพ่อปูที่คิดว่าเป็นคนทางนี้เราได้สอบถามตามสมาคมสวดเท้าแต้โจในท้องถิ่นต่างๆและสอหาข้อมูลของพ่อปูจังหมู่เชิงอย่างบ่ลดละแต่ในที่สุดเราผัดพบเห็นห้องห้อยที่หนังเงิดง้อคือข้อมูลแสดงว่าพ่อปูจังหมู่เชิงได้เสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วเพิ่นบ่สามารถส่งจดหมายพร้อมเงินให้ครอบครัวได้แต่เฉาเว่ยเจอดีว่าแม่ยาได้รับจดหมายพร้อมเงินอย่างตัวเนืองมาหลายปีความจริงที่คันแน่งนี้เฮ็ดให้เราเริ่มสืบหาความเป็นจริงที่อยู่เบื้องหลังบัดนี้จ้าให้ท่านฟังเพียงก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจันทร์เราสิฟังต่อ

房屏门门拍马了看到房，问你得了玩家老鼠房多？你送皮盘刚好的事实，身边肉体带着旁问外加送看，你肉男为奴叶书柔来郑木生带护家来马哈干，多马送捆带眼来上靠苦啊慌干，不论过来迷路。เพื่อลบหนีภัยสงครามและเลี่ยงดูครอบครัวให้ปลอดภัยจงหมู่เชิงจำเป็นต้องลาบ้านเกิดพร้อมกับเสาแต่จู่คนอื่นๆเดินทางไปประเทศไทยเพื่อหาเลี่ยงชีพข้าเจ้าได้อาศัยอยู่กระแจกระจายตามแห่งต่างๆและเหตุเวียกหลายอย่างคือสั่งทางหลวดไฟขับรถสามล้อปัดยางพาราแบ่งหับบริการคนสินค้าเสียงล้วนแต่เป็นเวียกนักและอิดเมื่อยที่สุดนับเต็นนำมาทั้งสองผัวเมียก่อนเนี่ยกันอยู่ห้างเขินกายกันจุดหมายพ่อมเงินคือเฉาพีกลายเปลี่ยนสองทางเดียวในการที่ต่อหากันจงหมู่เชิงมุ่งหน้าเหตุเวียกยังบ่ฮู้อิดฮู้เมื่อยอยู่ท้ายประหยัดกินประหยัดใช้และฝากเงินที่หามาได้พร้อมกับจดหมายที่ซ่อนความคิดฮอดมาให้ครอบครัวอยู่เมืองแต่โจเป็นประจำฝ่ายเยชูโรก็คงอยู่เลี้ยงดูลูกและเหตุเวียกเหือนการสารอยู่บ้างเกิดโดยอาศัยจดหมายที่ส่งมาคำน้ำคำทะเลเหล่านั้นพันพาความหนุ่งยักล้างมากแต่ละมือละวันแต่บังเอิญความโศกให้ก็เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของนางเซียนหนานจือผู้ที่มาจากเมืองเดียวจนเฮ็ดให้จงหมู่เชิงเกิดอุบัติเหตุกระทันหันเสียชีวิตแล้วฝังอยู่ต่างประเทศนั่นเลยเซียนหนานจือผู้บุญคุณของจงหมู่เชิงที่ได้ช่วยชีวิตครอบครัวตนทั้งฮู้ดีว่าครอบครัวของผู้มีบุญคุณที่เมืองแต้โจกำลังใช้ชีวิตพร้อมกับลูกอย่างลำบากทายเยชูเราหูข่าวการตายของสามีนางจะสูญเสียความหวังที่จะมีชีวิตต่อไปอย่างแน่นอนโดยเหตุนี้เซียนหนานจือจึงตัดสินใจลอบแบบลายมือของจงหมู่เชิงและเสิบโตเขียนจดหมายพร้อมเงินส่งหายเยชูโรเป็นประจำเพื่อเปลี่ยนตัวแทนของผู้ที่จากไปแล้วในการปกป้องครอบครัวที่อยู่ห่างไกลวันนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะ

ฟังเพลงมวลๆพามาแล้วท่านผู้ฟังวันนี้ดาราวันจะเล่าสู่ฟังต่อดังนั้นเซียหนานจือได้เนื้อมันอดทนด้วยความพยายามของตนเองเปลี่ยนเวลาหลายสิบปีโดยบ่เคยขาดการส่งจดหมายพร้อมเงินเลยส่วนเย่ซู่เหรออยู่เมืองเต้โจก็บ่เคยฮู้ความจริงตลอดชีวิตของนางได้ลดทาสามีกลับคืนมาและฝากความคิดฮอดทั้งหมดส่วนไว้ในจดหมายแต่ละฉบับหญิงทั้งสองนี้ที่บ่เคยพบกันมาก่อนคนหนึ่งอยู่บ้านเกิดคอยท่าและบางแนงลูกอย่างเงียบเงียบอีกคนหนึ่งอยู่ต่างถิ่นเงียบมันอย่างเงียบเงียบใส่จดหมายพร้อมเงินเพื่อเสริมตัวสายผัวพันที่ข้ามพันความเปลี่ยนความตายและข้ามพันผู้ผ่านนำทะเลอีฝากหนึ่งเฉาเว่ยได้พบป้าเซียนหนานจือที่เฒ่าแล้วอยู่ประเทศไทยและได้ฮู้ความจริงทั้งหมดในที่สุดจดหมายพร้อมเงินที่ฝ่ามาหายแม่ยามาขังชีวิตเพิ่นเมียนความมีเมตตาดีที่เซียนหนานจือได้ปฏิบัติมาหลายสิบปีด้วยความสะเทือนใจอย่างหังเฉาเว่ยกับเขินสู่บ้านเกิดอยู่เมืองเต้จูเน้นเบิ่งแม่ยาที่นั่งอยู่ในเฮือนเก่ายังคงเก็บรักษาจดหมายอันล้ำค่าไว้เหล่านั้นแล้วจึงได้เข้าใจเรื่องราวของบรรพบุรุษที่เธอปิดบังด้วยการเวลาพร้อมทั้งเข้าใจแล้วว่าอยู่เบื้องหลังจดหมายแต่ละฉบับเมียนซอนความห่วงใยและความยึดมั่นหูบเงาเรื่องนี้บ่มีเนื้อเรื่องที่สลับซับซ้อนมีแต่เล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์การอพยพหลงใต้โดยใส่จดหมายพร้อมเงินเป็นสายผัวพันซึ่งได้แสดงให้เห็นศาสตรกรรมของคนธรรมดาทำการกระแสประวัติศาสตร์พร้อมด้วยความมีเมตตาที่ดีและความผูกพันอันบริสุทธิ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันท่านผู้ฟังปานี้พวกเฮามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงผักพรยนต์อารมณ์น้ำกันก่อนจักหน่อยล้มกันต่อ

ฟังเพลงมวลพามาแล้วท่านผู้ฟังที่ท่านพร้อมติดตามหักฟังอยู่นี่เมียนรายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ในรายการมานี่กาละวันเมียนเราหุบเงาชีวิตสวาจดหมายหักของเมียนมานี่พวกเขามาล้มกันต่อหุบเงาเรื่องจดหมายหักของเมียนเบิ่งคือว่าเปลี่ยนเรื่องเรา

ผมหักที่เขียนทองเมียนาแต่ตัวจริงแล้วมันได้น้ำเอาความหักความผูกพันทั้งสายเลือดน้ำใจระหว่างผู้หญิงด้วยกันและความคิดฮอดบ้านเกิดผสมประสานกันที่ฟังอยู่ส่วนเหลือสังแต่ทรงแสนให้เห็นเรื่องมณิมัญญอยในชีวิตธรรมดาและสร้างความประทับใจให้ผู้ชมทุกคนแต่ละวันขอเว้าเรื่องความหักก่อนความหักในหุบเงาเรื่องนี้บ่มีการสารภาพหักอันยิ่งใหญ่แต่ภาสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบความหักที่แท้จริงและมั่นคงของคนจีนคือจงหักพักดีเนี่ยมาลดหาและมีความผาผิดสอบจงหมู่เชิงและเย่ชู่เหลาได้หักกันอย่างจริงใจในยุคสมัยที่วุ่นวายเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวจงหมู่เชิงจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศไทยโดยฝากความคิดฮอดคิดถึงครอบครัวพันจดหมายถูกสบับพร้อมกับเงินที่หามาได้อย่างลำบากเพื่อให้กำลังใจและเลี้ยงดูคนอยู่ทางบ้านซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบของผู้ชายคนหนึ่งส่วนเย่ชู่เหลาก็อยู่บ้านเกิดเลี้ยงดูลูกด้วยตัวคนเดียวเฝ้ารักษาเหือนเก่าลวดทาหมู่เชิงตลอดชีวิตโดยบ่เคยหวั่นไหวต่ออุปสรรคต่างๆนานานอกจากนี้เมื่อเว้าถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงในหุบเหงาก็รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นใจหลายเพราะมันแม่นความรู้สึกที่ง่ายได้ที่สุดคือผู้หญิงสวยผู้หญิงเย่ชู่เหลาและเสี่ยหนานจือบ่เคยพบหน้ากันคนหนึ่งอยู่บ้านเกิดลดหาอย่างอดทนบ่ฮู้ว่าสามียังมีชีวิตอยู่เหลือตายแล้วอีกคนหนึ่งอยู่ต่างถิ่นชีวิตของตนเองก็เต็มไปด้วยความลำบากเช่นกันแต่พวกนางล้วนแต่มีความเมตตาคือกันและสามารถอดทนตัวสู่พันพามักคือกันเซียนหนานจือเคยได้รับความช่วยเหลือที่มีบุญคุณจากหมู่เซิงนางเข้าใจดีต่อหลวดซาดของผู้หญิงที่เลี้ยงลูกโดยลำพังและลดทาสามีอย่างทรมานนางพยายามให้ชู่เหลาเสียกำลังใจในการจะใช้ชีวิตต่อไปจึงปลอมตัวเขียนจดหมายและฝากเงินไปอย่างเงียบๆโดยเหตุต่อเนื่องมาเปลี่ยนเวลาหลายสิบปีส่วนชู่เหลาถึงแม้ว่าในใจอาจจะสงสัยแล้วแต่ก็บ่เคยแสดงออกนางได้ใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบพันกันเวลาอันยาวนานด้วยจดหมายมาแต่ดินแดนไกลซึ่งเต็มมาด้วยการประปักษาส่วนหนานจือที่หับบังแนงเลี้ยงลูกกำพร้าโดยตัวคนเดียวก็ได้หับผลสะท้อนอย่างหลักเซิงจากความกล้าหาญและสติปัญญาของชูเหลาที่สอนวิธีการเปลี่ยนแม่ที่ดีหั่งกายกันเปลี่ยนพันลักพวกนางได้กลายเปลี่ยนกำลังสำคัญของกันอาศัยความมีเมตตาและความเห็นอกเห็นใจต่างคนต่างให้ความอบอุ่นแก่กันและต่างก็เนื้อมันเป็นเสาหลักของครอบครัวความสัมพันธ์แบบนี้เห็นให้ผู้ชมรู้สึกซาบซึ้งใจที่สุดบัดนี้พวกเฮามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะ

พียงวันผ่านไปพวกเขามาเราหุบเงาต่อนอกจากนี้แล้วยังมีความผูกพันทางเลือดและความคิดฮอดบ้านเกิดที่บ่สามารถตัดขาดได้จดหมายพร้อมเงินในหุบเงาบ่แม่นเพียงแต่จดหมายฉบับหนึ่งหรือเงินหน่อยหนึ่งเท่านั้นยังแม่นสายสัมพันธ์เพียงอันเดียวระหว่างผู้ที่เดินทางไปต่างถิ่นกับครอบครัวอยู่บ้านเกิดบ่ว่าจะเป็นหมู่เซิงหรือตัวม้าแม่นนั้นจื้อจดหมายถูกสบับที่สมปายล้วนแต่ได้บรรจุความคิดฮอดบ้านเกิดและคนในครอบครัวบ่ว่าจะเดินทางไปไกลซ้ำใดในใจก็ยังจดจำว่าบ้านเกิดของตนอยู่ที่เมืองแต้โจแม่นแต่เสียไหวในตอนทำอิฐยังคิดเพียงแต่อยากตามหาและขอเงินจากพ่อปู่นั้นในที่สุดก็คอยเข้าใจถึงความยึดมั่นของบรรพบุรุษเข้าใจความหมายของบ้านเกิดและครอบครัวพร้อมทั้งเกิดความเคารพนับถือเรื่องราวในอดีตภาษาและฮิตของประเพณีของท้องถิ่นเต้โจในหุบเงาเรื่องนี้ล้วนแต่บ่งบอกให้พ่อเขาฮู้ว่าบ่ว่าจะผ่านไปเท่าใดปีบ่ว่าจะไปไกลซ้ำใดครอบครัวและบ้านเกิดเมืองนอนจะเป็นความห่วงใยที่บ่สามารถปัดทิ้งได้อยู่ในใจของพ่อเขาเสมอสุดท้ายจะเว้าถึงจิตวิญญาณของสาวจีนพุ่นทะเลที่ซ่อนอยู่ในหุบเงาในสมัยก่อนสาวเต้โจจำนวนหลายได้เดินทางไปประเทศไทยเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพชีวิตของพวกเขาถูกยากลำบากหลายแต่ก่อนยังรักษาจิตใจที่ดีงามฮู้บุญคุณและฮู้จักมีน้ำใจต่อกันอยู่เสมอตัวละครต่างๆเซนหมู่เซิงชูโรและหนานจือในหุบเงาก็คือตัวแทนของสาวจีนพ้นทะเลธรรมดาหนาปะทอนที่มีน้ำใจตัวมูผู้จะตอบแทนบุญคุณและเห็นอย่างก็มีเป้าหมายความสำเร็จมีความหาบิสอบจดหมายพร้อมเงินบ่แม่นเพียงแต่ความทรงจำของครอบครัวเดียวเท่านั้นยังเป็นพยานหลักฐานของประวัติศาสตร์การอพยพของสาวจีนพ้นทะเลในตอนนั้นความผู้บุญคุณความมีน้ำใจและความบ่เหลื่อมต้นกำเนิดที่ฝังอยู่ในส่วนลึกๆของคนจีนนั้นบ่เคยเปลี่ยนแปลงความยึดมั่นที่ได้รักษาไว้ของคนธรรมดาแบบนี้ก็คือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดของพวกเขาบัดนี้จะให้ท่านฟังเพียงก่อนฟังเพียงมาแล้วแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ท่านผู้ฟังความปลอดภัยเท่ากับได้เงินหลายเป็นปัจจัยแห่งการดำรงชีวิตที่ง่ายได้ที่สุดของคนแต่จูขอเพียงแต่ยังมีชีวิตอยู่ทุกสิ่งก็ยังมีความหวังอยู่อยู่เขตต่างถิ่นที่เสี่ยงกายข้าเจ้าช่วยเหลือซึ่งกันและกันถึงจะอพยพก็บ่ยอมแพ้ท่ามสู้ซึ่งกันและกันเพื่อตั้งมั่นด้วยล้ำแข็งอย่างมั่นคงอยู่ต่างถิ่นเปลี่ยนความคิดฮอดเป็นการบุกเบิ่นสู่สนสร้างธุรกิจโดยอาศัยความรู้มันและประหยัดผู้ซ้อมบางคนว่าว่าเวลาเบิ่งหุบเงามันหูสึกครบตัวพลังชีวิตอันหงเหืองของบรรดาตัวละครหลังจากไฟใหม่ข้างใหญ่หมู่เชิงได้สอบทางหาเงินอยู่ตามจังหวะชีวิตอย่างว่องไวและนำพาคนบ้านเดียวกันให้สั่งความหังมีใบน้ำในยามชีวิตที่โดดเดี่ยวลำบากสู้เหราที่ทั้งจอยทั้งออนแอร์ได้เลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่ขึ้นเป็นอย่างดีส่วนนันจือที่หาเงินเลี้ยงชีพอย่างหนุ่มยากนั้นก็ได้ตั้งหน้าสอนภาษาจีนให้เด็กน้อยหลายกลุ่มคนพร้อมทั้งส่งเงินเพื่อเลี้ยงดูไปให้ครอบครัวของชูเราอีกด้วยสิ่งเหล่านี้เห็นไทยผู้ชมได้เห็นแล้วเพราะว่าจะพบกับความหนุ่มยากเนียงก็ตามคนจีนยอมจะสามารถซอกทางออกได้ด้วยความอดทนและความขยันภาคเพียรส่วนคำมั่นสัญญาการลดท่าและความขวางใหญ่ที่ส่วนอยู่ในจดหมายพร้อมเงินนั่นโมเมนต์ความสัมพันธ์ทั้งครอบครัวหรือความหักแบบง่ายๆแต่เป็นความมีเมตตาและการเสียสละที่บริสุทธิ์ที่สุดที่คำพันธ์ความเปลี่ยนความตายและพาลาแบกหับไว้เอาละท่านผู้ฟังไลค์กันมื้อนี้มาฮอดเวลาต้องลาท่านผู้ฟังแล้วขอให้พวกเฮาทุกคนฮู้จักทนุถนอมความอบอุ่นที่อยู่อ้อมค้างและดำรงชีวิตอย่างอดทนพร้อมกับความสุขที่มีอยู่พบกันใหม่ในรายการข้างต่อไปสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า

0: ขณะนี้เวลา9 โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: เหล่าจื้อจวางจื้อและปัชญาสำนักเต๋าผู้ริเริ่มสร้างแนวคิดปัชญาสำนักเต๋าของจีนแม่นเหล่าจื้อในท้ายศตวรรษชนเชียวเหล่าจื้อมีนามสกุลหลีซื่อว่าเคยเป็นบรรณาหักในราชวงศ์โจวปื้มเต้าเต๋อจิงซึ่งแม่นปื้มเกี่ยวกับวิถีและคุณสมบัติที่เขียนโดยเหล่าจื้อทั้งว่ามีแต่ตัวหนังสือ5,000โตเท่านั้นแต่มีอิทธิพลหลักเสิงที่สุดต่อสาวจีนรุ่นหลังเหล่าจื้อใช้คำว่าเต้ามาอธิบายการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจักรวาลเพิ่นบอกว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามจุดพิเศษและกฎเกณฑ์ของเต้าในด้านแนวคิดและการกระทำไปตามธรรมชาติเพิ่นเสือว่าสิ่งที่นุ่มนวลสามารถต้านสิ่งที่แข็งเพราะว่าสิ่งที่อ่อนนอกมักจะแข็งใน

ลังจากนั้นจวงจื้อสืบทอดและขยายแนวคิดของเหล่าจื้อจวงจื้อมีสื่อว่าโจวเคยเป็นผู้คุ้มครองการท้าสีอยู่บนหนึ่งที่สื่อว่าหมังของแคว้นซ่งปื้มจวงจื้อของพันได้สืบทอดและขยายทัศนะของเหล่าจื้อเกี่ยวกับเต๋าเฮียนน้ำธรรมชาติมีความเห็นให้เอาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายนอกทอกับตนเองความมีชีวิตทอกับความตายสิ่งที่จวงจื้อแสวงหานั้นแม้นเสรีภาพเด็ดฐานในโลกแห่งจิตใจย้อนว่าแนวคิดของเหล่าจื้อและจวงจื้อค่ายคือกันหลายฉะนั้นคนหุ่นหลังมักเอิ้นเหล่าจวงน้ำกัน

หายเร่เจ้าหน้าที่ยุติธรรมและมือสะอาดหายเร่เป็นคนฉงโจวแขวงหายล้ำปี1558เพิ่นถูกแต่งตั้งเป็นเจ้าของเมืองเฉินอานแขวงเจือจางก่อนเพิ่นเป็นเจ้าของเมืองเจ้าหน้าที่เมืองนี่ส่อลาดบังหลวงกินสินบนและละเมิดกฎหมายเวลาเขาเจ้าซ้ำละสืบสวนคดีล้วนแต่เฮ็ดทั่วทีบหลังจากหายเร่เป็นเจ้าของเมืองแล้วก็ซ้ำละคดีย่างตั้งใจได้แก้คดีที่ตัดสินผิดพลาดหลายคดีได้หับความเคารพนับถือหลายจากประชาชนปี1564หายเร่ถูกส่งไปเป็นคนนางอยู่ในวังห้องเต๋อชื่อจงของราชวงศ์หมิงในเขานั่นเสือว่าคนสามารถมีชีวิตอมตะทุกมือก็มีแต่เฮ็ดตามนักบวชศาสนาเต่าฝึกแอบบ่สนใจบริหารบ้านเมืองซ้ากว่าปีแล้วแต่พวกขนนางก็บ่กล้าไปเว้ากับฮ่องเต้ถึงว่าสั้นของหายเร่บ่สูงปานใดแต่สัมผัสกล้าหาญหลายในปี1565เพิ่นได้เขียนสารขับทุนเพื่อตำหนิฮ่องเต้ชื่อจงหายเร่ก็คาดไว้แล้วว่าหลังจากฮ่องเต้ชื่อจงเห็นสารขับทุนสบับนี้แล้วอาจจะขาเพิ่นตายฉะนั้นเพิ่นก็ไปซื้อลงศพและขอลาเมียและสำหรับเวียกงานหลังตายให้สำเร็จแม่นแท้หลังจากฮ่องเต้ชื่อจงเห็นสารขับทุนของเพิ่นแล้วโมโหที่สุดก็สั่งค้นจับหายเร่ไปใส่คุกหลังจากฮ่องเต้ชื่อจงสวรรคตแล้วหายเร่จึงได้รับการปล่อยตัวปี1569หายเร่ถูกแต่งตั้งเป็นผู้กวาดราชการภาคใต้แม่น้ำยางสีเกียงรับผิดชอบกวาดราชการของ10เมืองเช่นซูโจวยิ่งเทียนซงเจียงฉางโจวเจิ้นเจียงและฮุยโจวเป็นต้นในนั้นเมืองยิ่งเทียนแม่นเขตที่เศรษฐกิจและวัฒนธรรมพัฒนาที่สุดของราชวงศ์หมิงแล้วก็แม่นเขตที่เจ้านายใหญ่และเจ้าที่ดินใหญ่หลายที่สุดและคุ้มครองยากที่สุดเจ้านายใหญ่และเจ้าที่ดินใหญ่ยึดเอาน้างามส่วนใหญ่หายเร่เฮียกห้องให้เขาเจ้าทรงดินนาที่ยึดเอานั่นคืนให้สาวนาอย่างเด็ดเดียวฉะนั้นเจ้านายใหญ่และเจ้าที่ดินใหญ่เครียดสังหายเร่ที่สุดเขาเจ้าก็สมหู้ความคิดกับพวกขุนนางในวังบางคนใส่ห้ายป้ายสีหายเร่ยอยู่ต่อหน้าฮ่องเต้ฮ่องเต้เสื้อความพวกนี้ก็สั่งปลดตำแหน่งของหายเร่ยจากนั้นหายเร่ยจึงเป็นประชาชนธรรมดา10กว่าปีในเวลาฮ่องเต้เฉินจงของราชบัลลังก์ก็ได้นำใส่หายเร่ยที่เฒ่าแล้วนั่นขึ้นใหม่ปี1587หายเร่ยเสียชีวิตในเวลาเพิ่นเป็นเสนาอยู่นานกิงหายเร่ยเป็นเสนาหลายสิบปียุติธรรมและมือสะอาดตลอดชีวิตเฮ็ดเวียกที่ดีย่างหลวงหลายให้ประชาชนคนทั้งหลายจึงเอิ้นเพิ่นเป็นฝ้าใสหาย

ดินฟ้าอากาศของจีนย้อนได้ครับผลสะท้อนจากปัจจัยต่างๆเช่นที่ตั้งภูมิศาสตร์การหมุนเวียนของอากาศภูมิสันฐานสูงหรือต่ำการเคลื่อนไหวของมนุษย์ฉะนั้นจีนสามารถแบ่งเป็น3เขตภูมิศาสตร์ธรรมศาสตร์คือเขตมรสุมภาคตะเวนออกเขตแห่งแล้งและเครื่องแห่งแล้งภาคตะเวนตกเฉียงเหนือและเขตสูงหนาวซิงไฮทิเบตภาคตะวันออกของจีนแม้นเขตดินฟ้าอากาศมรสุมที่เป็นแบบอย่างในโลกอยู่เขตส่วนใหญ่ฤดูหนาวทั้งหนาวทั้งแห้งในฤดูร้อนอุณหภูมิสูงและมีฝนตกหลายในฤดูหนาวอุณหภูมิของเขตเหนือใต้ของจีนมีความแตกต่างกันหลายสมควรอยู่ภาคเหนือมักจะเป็นลูกหนาวที่น่ำจะเป็นก้อนและหิมะตกในขอบเขตกว้างขวางในเวลาคนฮาปินที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแข่งล้มหนาวไปสมงานคุ้มไฟน้ำก้อนอยู่นครกวางโจวที่ภาคใต้สัมผัสแมนดอกไม้บานนานาสนิทและคนทั้งหลายสื่นสมและดูใบไม้ปงในฤดูร้อนในเขตส่วนใหญ่ของประเทศจีนร้อนโดยทั่วไปมีฝนตกหลายสมควรมีผลดีต่อเกษตรกรรมปริมาณน้ำฝนในทั่วประเทศแม้นบ่สม่ำเสมอกันในเขตต่างๆจากภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่แคมทะเลไปสู่เขตตะวันตกเฉียงเหนือแม้นค่อยๆหน่อยลงเขตภาคตะวันออกเฉียงใต้มีฝนตกเอาหลายตัวอย่างคือขอเช่าเหลียวของไต้หวันมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยแล้วสูงถึง 6,557.8 มิลลิเมตรต่อปีเขตภาคตะวันตกเฉียงเหนือมีฝนตกหน่อยอยู่ภาคกลางของหลงทัวพันเขตซินเจียงมีปริมาณฝนตกที่เฉลี่ยแล้วบ่ฮอด10มิลลิเมตรต่อปี

วังฉางซินแมนคุดพบในสุสานของเหลียวเฉิงและเมียของเพิ่นอยู่ที่เมืองหมานเฉิงแขวงเหอไปของเจียนในปี1968ย้อนว่าในตะเกียงควัดตัวหนังสือฉางซินเจียสนั่นจึงได้ซื้อว่าตะเกียงพระราชวังฉางซินมีคนเห็นว่าตะเกียงนี้แต่เดิมแม่นวางไว้อยู่ในพระราชวังฉางซินของราชวงศ์ฮั่นปัจจุบันตะเกียงพระราชวังฉางซินเก็บรักษาไว้อยู่ในหอพิพิธภัณฑ์แขวงเหอไปของจีนตะเกียงพระราชวังฉางซินเฮ็ดด้วยทองและด้านหน้าเคลือบด้วยค้ำมันสูง48ซังติเมตรมีแสงค้ำเหลืองเหลื่อมและออกแบบสวยงามรูปนอกของตะเกียงแม่นนางสนมของราชวงศ์ฮั่นสีหน้าของนางนิ่งสงบหลายเครื่องนุ่งของนางก็มีชีวิตชีวามือซ้ายจับตะเกียงมือขวาและแขนเสื้อขวาปกตะเกียงกลายเป็นโค้มในเวลาใต้ตะเกียงควันที่เกิดขึ้นจากไฟเทียนไขสามารถพันแขนขวาเข้าไปในห้างกายที่เป่าวางเมื่อเป็นแนวนี้ก็บ่มีมลพิษควันในห้องเลยบอนหัวและแขนของนางสนมสามารถเอาออกมาล้างให้สะอาดจานของตะเกียงนี่สามารถหมุนได้คมสามารถเปิดปิดทั้งสามารถปรับความหุ้งของตะเกียงและมุมเยื้องแสงของตะเกียงตะเกียงพระราชวังนี่บ่เพียงแต่แสดงให้เห็นระดับศิลปะเท่านั้นและยังมีคุณประโยชน์น้ำใส้ตัวจริงลักวิทยาศาสตร์ที่ปรับอากาศให้สะอาดและรูปนอกที่สวยงามผสมประสานกันได้แสดงให้เห็นฝีมือล้อล้อมและเฮ็ดโลหะผสมที่สูงในสมัยบูฮาน

ารสำล้านใจไขความคิดใกล้สิทธิ์ทานผู้ฟังเพิ่มพลังแห่งชีวิตคือทิศของพวกเขา CMG FM 93 MHz

พักเจียนเจินข้ามทะเลไปญี่ปุ่นหลังจากพระเฉียนจ้างกับคืนชางานแล้วเกือบ100ปีพระเถระอีกองค์หนึ่งของราชสวงทางคือพระเจียนเจินตัดสินใจไปญี่ปุ่นเพื่อเผยแผ่ศาสนาพุทธพระเจียนเจินเป็นคนอย่างเจ้าในเวลายังน้อยก็บวชเป็นพระเพิ่นมีความฮู้หลายมีพื้นฐานในด้านพุทธวิทยาที่ลึกซึ้งเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดต้าหมิงของเมืองหยางโจวในปี742เจ้าจักรพรรดิญี่ปุ่นทรงค้นไปวัดต้าหมิงเพื่อเชิญพระเจียนเจินไปญี่ปุ่นเพื่อเผยแผ่ศาสนาพุทธในสมัยนั้นการเดินทางทางทะเลแม้นอันตรายหลายฉะนั้นจึงมีคนบ่อยากเห็นดีนำแต่พระเจียนเจินเว้าอย่างเด็ดขาดว่าเพื่อเผยแผ่ศาสนาพุทธอาตมาจะเห็นแก่ชีวิตของตนได้แนวใดแต่ว่าแผนการไปญี่ปุ่นของพระเจียนเจินพบอุปสรรคหลายเถื่อมีเถื่อหนึ่งพอออกเดินทางบ่โดนเหือก็ต่ำแก้งยังมีอีกเถื่อหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่กักตัวในเวลาเพิ่นเดินทางทางทะเลเถื่อที่5ได้พบล้มพายุขึ้นใหญ่เหือของพระเจียนเจินลอยอยู่ทั้งทะเล14วันแล้วจึงได้รับการช่วยเหลือเถื่อนั้นก็บ่สำเร็จผลหลังจากนั้นบ่โดนพระเจียนเจินก็ตาบอดย้อนเป็นพยาธิแต่ความตัดสินใจของเพิ่นที่อยากไปเผยแผ่ศาสนาอยู่ญี่ปุ่นนั้นบ่ได้วันไหวคอนแคนในปี753เพิ่นมีอายุ66ปีแล้วก็ได้เริ่มการเดินเหือเถือที่6เมื่อผ่านพาล้มและคลื่นอยู่ทางทะเลเป็นเวลาเดือนไปในที่สุดพระเจียนเจินก็ได้ขึ้นก๊กญี่ปุ่นได้บรรลุความปรารถนาของตนผู้ที่ติดตามพระเจียนเจินไปเถื่อนั้นยังมีลูกศิษย์23องค์พวกพันในน้ำเอาปื้มพระพุทธคูปคัมภีร์และ

และด้านอื่นๆของญี่ปุ่นวัตโตโซดาอีที่พันสังอยู่นาราถือภาษาส่วนญี่ปุ่นถือเป็นไข่มุกด้านศิลปะฝีมือด้านแพทย์ของพระเจนเจนก็มีอิทธิพลหลายที่สุดอยู่ญี่ปุ่นถือคนญี่ปุ่นเอิ้นว่าเป็นบรรพบุรุษด้านแพทยศาสตร์ต่อมาเพิ่นก็มรณภาพอยู่ญี่ปุ่นข้อมูลทูตไปราชสวงทางในสมัยราชสวงทางจีนแม้นประเทศเจริญหงเหืองที่สุดของตะเวนออกญี่ปุ่นเคยส่งทูตสิบกว่าคณะไปชางอานเพื่อเฮียนระบบการปกครองวัฒนธรรมและศาสนาพุทธของราชสวงทางคณะที่หลายที่สุดมีห้าห้อยห้าหกห้อยคนทูตเหล่านี้เมื่อประเทศแล้วตั้งหน้าโฆษณาระบบสังคมและวัฒนธรรมของจีนได้สุกยุ่งการพัวพันมิตรภาพและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนกับญี่ปุ่น

สุสานจีนสีฮองเต้กับหอพิพิธภัณฑ์ฮู่ปั้นทหารมาสุสานจีนสีฮองเต้และหอพิพิธภัณฑ์ฮู่

按他喊骂，当有内蒙临潼宽陕西แมนหอพิพิธภัณฑ์สุสานกษัตริย์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกปัจจุบันได้น้ำมันหยดมาเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่8ของโลกเดี๋ยวนี้ได้ถูกองค์การยูเนสโกสร้างประวัติศาสตร์จัดเข้าในบัญชีมรดกวัฒนธรรมโลกสุสานแห่งนี้จินซีฮองเต้ได้นำใช้700,000กว่าคนใช้เวลา36ปีสร้างสำเร็จภายหลังพระองค์เคยครองราชย์ในตอนอายุ13ปีสุสานนี้ยาว515เมตรกว้าง485เมตรสูง76เมตรบางแล้วก็คือธาตุพีระมิดอยู่ภาคตะวันออกของสุสานมี3คุ้มใหญ่ที่มีชื่อเสียงในโลกซึ่งได้ฝังคู่ปั้นทหารหลายมากเป็นจำนวนหลายและมีคู่สวยงามจัดเป็นก้อนกำลังหันหน้าสู่ทิศตะวันออกสง่าผ่าเผยและองอาจกล้าหาญที่สุดอันได้แสดงให้เห็นกำลังและความเข้มแข็งของกองทัพจินซีฮองเต้ฮองเต้องค์ทำอิฐในประวัติศาสตร์ของจีนนี่ก็ได้แสดงให้เห็นกองทหารป้องกันพระราชวังของราชวงศ์ชิงอย่างแท้จริงเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงพระราชนาธิป้องกันสุสาน

ความม้วนเพิ่มความฝังคู่ปั้นทหารไหลมาเริ่มก่อสร้างในปีทรงห้อยเศร้าเอ็ดก่อนข้อสอหลังจากราชวงศ์สินท่อนหอมคกแผงแล้วและถึกสังหายยุดสร้างในปีทรงห้อยเก้าก่อนข้อสอย้อนเฉินเชิงไหลอู้กวางลูกเฮือกเขินต่อสู้คู่ปั้นเหล่านี้อาจจะแมนเกณฑ์เอากรรมกรหลายนักโทษในทั่วประเทศมาเหตุในเวลาจินซีฮองเตยังมีชีวิตอยู่

诸葛亮诸葛亮แม่นนักการเมืองและนักการทหารที่ดีเลิศผู้หนึ่งจูเกตเลียงยังมีสื่อว่าคงแบ้งและมีอีกสื่อหนึ่งว่าโอ้หลงเป็นคนยังตูหลังหยาคือเมืองหยีหนานของแขวงชันตงจีนในปัจจุบันต่อมาไปดำรงชีวิตอยู่หลงจงอยู่แห่งนั้นคงเบ้งได้อ่านหนังสือยังหลวงหลายคงเบ้งอ่านปื้มบอกคือกับคนอื่นเพิ่นบ่แม่นถือแต่ละบรรยกในปื้มเป็นคัมภีร์ตายตัวแต่แม่นกำเนื้อในใจกลางของปื้มเป็นหลักผ่านการค้นคว้าหอมเหียนเพิ่นบ่เพียงแต่เหียนฮู้ดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์เท่านั้นยังสำนานในด้านยุทโธบายเพิ่นมีอุดมการณ์ที่สูงส่งวางอยากอุทิศกำลังเหื่อแห้งของตนเพื่อการเต้าโฮมประเทศเป็นเอกภาพกันคงเบ้งยังสังเกตและวิจัยสังคมในข่าวนั้นยังจริงจังโดยได้สะสมความรู้ในด้านปกครองประเทศแดยุทโธบายยังหลวงหลายหลังจากโจโสท่อนโฮมภาคเหนือให้เป็นเอกภาพกันแล้วก็เกี่ยมลงใต้เพื่อท่อนโฮมทั่วประเทศจีนในข่าวนั้นซุนกวนยึดครองเขตลุ่มยานกลางและยานใต้แม่น้ำยางซีเกียงเหล่าปีเยื่อมเขตจิงโจวจากซุนกวนเพื่อเป็นที่ตั้งทั้งทหารอิทธิพลของเหล่าปีอ่อนหลายพันได้ไปเฮือนมุ้งหญ้าของคงเบ้งเพื่อขอเสริญคงเบ้งที่อายุเพียงแต่27ปีนั้นสวยพันคงเบ้งได้วิจัยสถานการณ์ของทั่วประเทศอย่างละเอียดให้เหล่าปีฟังและได้เสนอวิธีที่ร่วมสัมพันธ์กับซุนกวนเพื่อต้านโจโสเหล่าปีฟังคำวิจารณ์ที่ถูกต้องละเอียดแล้วก็เข้าใจโลดเพิ่นฮู้สึกว่าคงเบ้งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่หายากจึงขอเสริญคงเบ้งช่วยเหลือเพิ่นเพื่อฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นด้วยความจริงใจแต่นั่นมาเหล่าปีได้น้ำใส่คำแนะนำของคงเบ้งจนได้หับไสสนะในบ้านโฮบชื่อปีอิทธิพลก็ค่อยๆเข้มแข็งขึ้นภายหลังเหล่าปีเป็นวงเต้แล้วบ่ดอนก็สวรรคตอยู่เมืองไปตี่เฉิงก่อนสวรรคตได้มอบอำนาจของแคว้นฉู่ให้คงเบ้งคงเบ้งสืบต่อช่วยเหลือเหล่าเซียนลูกสายของเหล่าปีฮองเต้องใหม่เวลานั้นซุนเผาส่วนหน่อยที่ภาคตะวันตกเสียงใต้สวยโอกาสยกทัพขึ้นเหนือในปี2025คงเบ้งน้ำพาทหารไปภาคใต้ใส่สติปัญญาแก้ไขความขัดแย้งกันโดยสันติและได้รับความเสื่อถือจากเบ้งเฮกหัวหน้าของซุนเผาส่วนหน่อยอยู่ท้องถิ่นแต่นั่นมาคงเบ้งก็น้ำใส่หัวหน้าซุนเผาส่วนหน่อยปกครองคนท้องถิ่นสายพวกพันละวังแควนสู่กับซนเผาส่วนหน่อยก็ดีขึ้นเรื่อยๆพร้อมกันนั้นเพิ่นยังดำเนินการปฏิรูปภายในน้ำใส่คนที่มีความสามารถเอาใจใส่การผลิตเกษตรกรรมและการก่อสร้างส่วนประทานปฏิบัติระเบียบวินัยของกองทัพยังเข้มงวดเพื่อให้แควนสู่พ้นออกจากวิกฤตการยังวองไวภายหลังมาเพื่อเต้าหมทั่วประเทศเพิ่นได้ยกทัพขึ้นเหนือเพื่อโจมตีแควนไว้ทั้งหมด6เถื่อแต่เสียใส่หมดในเถือดสุดท้ายเพิ่นได้เสียชีวิตในค่ายทหารอู่จางหยวนย่อนอิดเมื่อยหลายกันไปในใจของสาวจีนคงเบ้งแม่นสัญญาหลักแห่งสติปัญญาประวัติศาสตร์ที่อัศจรรย์ของเพิ่นถึกเผยแพร่

จูซูจูซูเป็นนักปกครองนักการทหารและนักวรรณคดีที่ดีเลิศในไทยรัชวงศ์ฮั่นตะเวนออกจูซูอีกชื่อหนึ่งว่าเมิ่งตื๋อเป็นคนอันฮวยในไทยรัชวงศ์ฮั่นตะเวนออกในขบวนการปราบปรามการลุกฮือขึ้นของชาวนาโจซูได้สั่งตั้งกองทัพที่เข้มแข็งกองหนึ่งในฐานะที่เป็นนักการทหารโจซูมาอ่านปื้มการทหารเห็นว่าการต่อสู้ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการในบ้านหกวันตู้โจซูมีแต่ทหาร 20,000 คนเท่านั้นเพิ่นได้วิเคราะห์สภาพของศัตรูและของตนเองอย่างถูกต้องและออกสนากองทหาร 100,000 คนของอ้วนเสี่ยวและเหตุใดกองทหารของตนใหญ่ขึ้นเมื่อทหารของตนหลายขึ้นแล้วก็ต้องการเสบียงอาหารหลายกว่าเก่าโจโซก็สั่งให้ทหารไปปลูกข้าวในเวลาสงบวิธีนี้บ่เพียงแต่ได้แก้ไขปัญหาเสบียงอาหารเท่านั้นและยังได้เฮ็ดให้เศรษฐกิจสังคมภาคเหนือค่อยๆดีขึ้นในด้านการปกครองโจโซเห็นว่าอิทธิพลของเจ้าที่ดินเข้มแข็งขึ้นเป็นเหตุให้ไทยราชวงศ์ฮั่นตะเวนออกแตกแยกฉะนั้นเพิ่นก็เอาใจใส่ที่สุดต่อการควบคุมอิทธิพลของพวกเจ้าที่ดินเพิ่นเคยตั้งไม้ค้อนใหญ่จำนวนหนึ่งยุ่นหน้าประตูองค์การปกครองเพื่อลงโทษผู้ที่เข้มแข็งแล้วไปข่มเหงผู้อ่อนแอยังให้ผู้ที่กล้าต่อต้านพวกเจ้าที่ดินนั่นมีฐานะตำแหน่งวิธีเหล่านี้มีผลดีต่อการปรับปรุงการปกครองในด้านการนำใส่คนโจซูได้เสนอแนวคิดขอแต่มีความสามารถถ้ามีความผู้ความสามารถแท้จริงบ่ว่ากำเนิดอยู่ครอบครัวแนวใดล้วนแต่จะถึกนำใส่ฉะนั้นในเวลาเพิ่นปกครองหลายคนที่มีความสามารถล้วนแต่ได้รับการนำใส่และเขาเจ้าก็ได้ช่วยโจโซหลายในด้านการท่อนฮุ้มภาคเหนือให้เป็นเอกภาพกันย้อนมีทาแหงที่ก้าวมาขังทางนี้บวกกับเพิ่นได้ควบคุมฮวงเต้เซียนตี้ของราชวงศ์ฮั่นฉะนั้นหลังจากบั้นฮบกวนตู้ในปี200แล้วโจโซได้กำจัดอิทธิพลทางการทหารต่างๆอยู่ภาคเหนือเฮ็ดให้สภาพแตก

แง่การของภาคเหนือสิ้นสุดลงนี่บ่เพียงแต่มีผลดีต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมของภาคเหนือเท่านั้นยังได้สร้างพื้นฐานให้แก่ราชวงศ์จิ้นตะเวนตุกท่อนหวมทั่วประเทศจีนในภายหลังมาบุคคลผู้มีชื่อเสียงในคราวนั้นผู้หนึ่งชื่อว่าฉุยเซาตีราคาวาเพิ่นเป็นคุณนางที่มีความสามารถในการปกครองประเทศและแม้เวลาสนที่มีอยู่ทั่วบายในสังคมที่วุ่นวายในหิวพื้นเมืองโจโซมีภาพโพสต์ที่เป็นคนนางที่บ่ดีอยู่ทั้งเวทีตลอดโจโซเคยเว้าประโยคนึงที่ว่าในยุคที่วุ่นวายนี้ถ้าบ่มีข้าพเจ้าแล้วยังบ่ฮู้ว่าจะมีอีกจักคนที่จะเป็นเจ้าอำนาจและเป็นห่วงเต้โจโซยังเอาใจใส่น้ำวัฒนธรรมหลายเพิ่นก็มีความรู้ความสามารถหลายเคยเขียนกวีหลายบทที่มีชื่อเสียงเซนฮาวหลี่ซิงแปลว่ายังอยู่บนฝั่งศพบังทะเลเพลงสั่นเต่าถึงจะอายุยืนและกวีหลายบทลูกชาย2คนของเพิ่นคือโจพีและเจ้าซิดล้วนแต่แม่นนักวรรณคดีที่มีชื่อเสียง